0: ามไม่ยอมเองเอาวันนี้เวลาไปที่ไหนจุดไปเวลาไปที่ไหนไม่มาไปไอ้โอ้โหแล้วบัดดามามาวันเวียนยังไง
1: วันนี้สุดที่จะมาบัดดาม
0: วันนี้สันต์ทะเลบ้า
1: ไม่ยอมเอง